เอาน้อข้าซ่อมกะว่าเต้ยว่านันนี่เจ๋งค่ะว่าเต้ยอันนบาร์อาศัยคลายบ่มีฟันบ่มีฟันเส้นตรงกับสังตรงเลยมารุ่งเดรารวยรีมันเส้นนอกหูบุฟังว่าฟังแบบบางนึกสบายรีมันนะ

0: ว่าฮักเกนนออรุซามงตับขนาดหนึ่งเทปจ่องถกจังบลา
1: อาบ่ไห้นั่นตะ
0: ดอฮักเก
1: กระนั้นไหนมาตรึงไหน
0: กิชีดินบานุกีเมราซากีรานีมาดูรีดิกซิตสันจอยคาปูร
1: ์อามาดูรีดิกซิตไปสันจอย
0: คาปูร์เบลัยโรแมนติกซองโมโรแมนติกรซามงนะอัลคายักนิกเตยอุดิตนารีนีขรังกรซามงโตขนาดที่ฮักเกนึงขนาดถกจังมันอีซามงนี่

เอาข้าพเจ้ามาริกิซิงซึ่งทับุกแต่ก็ชอบปันดาเบรมอสังฮาลายุไนเฮดีวะนะแต่ก็ชอบปันดาซีนิปันดาบุตังเกขณะตัวตกขรัง